0: จะขมนุ่งโขกกลิ่มอาจจะงุ่มคุณนี่กลิ่มอาจจะงุ่มงานุ่งตีเกลี่ยจะงุ่มอาจจะมาแต่หิญยาคนนุ่งอาเกลี่ยจิกอาราเบรคาอาจจะมีกิริอาจจะมุกเกลี่ยเฮ้ยตาข้าตาคมาติงอาติมจักวาระจำมาตัวข้าอาตาวาระวาสิตูนุ่งกุศลงี้ก็อ่านอุนอาคุกสิมคูตัดนุ่งอูเตะกุมตูมาวาระจำกุมข้าอาก็วาระวากาสิกุจักหุนสิวินาสิกุว่านาตักตกอยู่เตะตุลตาอาตักเอจำขวนาเตขวนาช่วยอยู่อุนอาเคยจิกำเจกมันเจคุยอมกีอาราเบรกวานำคำตันติงกุตูติขานุอาตุตาขวเตะนุมาตาตักตุมาบุยกูควาระจำมาโกคุนำอามกัสิกานุสิ่งกูเคยอันจะขัดจำอาคุมควาระจำจากุวานุคุณนั่งอาทิตย์อาคุเตงอาคุจำมาอันเวคุอาคุคุจากุเจียตาหินกันยาอาวันดาดิคุยคุณสมุอาเสียจันดิควานาติคริสตามาคุฮานาอาวันนาเดนปาวันดาคุยอาคันอุโมนุอาอาขวาจินอุนอาปังกิสินิเคยคุยนั่นเอก็เขาเห็นคุยกันมันก็เห็นดีมันกันเด็กแล้วเขาอุ้มก็เขาหาวิธีค่ะอันเด็กแต่คนนั้นก็หาคนนั้นโอ้มก็จะสเต็กกูเสียจำคนนี้ก็ยังกระเจาะคุยกันอยู่ที่นู่นขนาดเกรงมึงก็ว่าเฮ้ยโว้ยดูเด็กก็คุยแต่เอ็กซ์ก็มึงคนนั้นคุยกันก็เต้นเต้นคนนั้นค่ะคุยอ่ะจากคุยคุมาเต้ยี่ตาคุมาจ้าวคุมาโอเจตจาวคุมาเทเวกไอคุณมึงคุณฮัทบักว่าทำเจ้าฮัทคุณยังกูสิกาต์อัมอันติตัวอ่ะฮัทจิเจ้ามึงก็จูรุนักก็ทักอัมฮัทจิโคมก็ตานักก็ทักอัมติงก็ยืนติฮัทดามาอ่ะเวฮัทจูรุนักคนไหนยะฮัทไอคุสกายันตาโปตานยามก็เกิดดาตาคนนกาอัมฮัมมูดานฮัทซิมตัวมึงกูตุมเว้นอัมฮัทดารังฮัทเอสเวตาคนนอัมอัตุขาวหน้าสุขสิจูรุนักก็ยากะฮัจูรุนักก็ฮัยากุเทคุณสาวจูรุนักเทเทอัมคอมตาคุณเจ้าคุณตาคุณนิจังวิโยกุได้มาเอาดามาอันจะอันนู้นฮะเอกดุนจะฮันฮัดดาตัวอันพ่อตาหนูกูดารันอันกับอันทำคอมตาคุณที่เห็นแม่กูเป็นกันดีนะเดี๋ยวขาแต่แกคนได้ก็สาธุอุ้งกุตุกุดัตตาวันเตะกุตุกุเอ๊ะโอ้โหไปซึ่งว่าขาตุ้งกุตุกุดาวกุตุกุว่าอะไรกุเตะกุกุยากาตุ้งเอ็มจังอมาหิยุเซ็คโอ้กุเอ๊ะแม่กูวิ่งอมดินโตอันนั้นเซ็ดเฮียติดหามัวติดเบ้เอ็กเวกอุตส่าห์ทำมันกว่าติดเอ็มทุ่มมาฮัดตัวนี้เคยรีนฮัดผู้เคยรีนฮัดดาวนฮัดดาวที่นั่งเว่ยตุนว่าเรื่องปุ๊ดตาคุณนี่ตาเด็กกูเนี่ยคำกูเนี่ยดุยมันบุเรเรเรตาคุณอันดุยมันว่าอย่างคุณตอนดูมันจะขับมันนะคุณอาคุณกวางมันกุ้งตัวอันดูดีมาทักโอ้กันดูชมเจ้ามาดิตาเฮียกูเอ๋ยมันเอริกาอาตาเด็กเอ็กูอาฮัดจ้าคุณกูฮัดจ้าเว่ยฮัดเอาคำดุยมาฮัดมุ่งดุยมาฮัดตัวสิกาเว่ยฮะตากูขาคุณนะฮะดูคุณตัวเบสามากเวรนะฮะมคมกี่ฮะตาโขข้าอมาอามาฮะไอ้กิจโจ๊กเองงูข้ามคมกันมันโอ้อักขวัยติดดีก็คุยเด็ดแต่มันชิ่งอักเตะกูคุยไม่เขาซากาเตเวตเอเรตันตันโอ้ยโอ้ยแต่เงาคนเต็มมองเขาตัวเห็นสินจะกัดที่เอ็กงันเด็กตัวเต็มมองอ้าวสิกิเต็มมองตาคนนู้นเต็มมองกูตากูอ้าเอ็งงันเด็กจังแต่เมียเด็ดแต่มาอ้าเวรนี่ตาฮะอักขวัยติดกลางน้ำมูบุนดูตัวเองดีนะก็นักปัตอาการหิ้งเตียนดินเนี่ยหักอาเบคายเสกุดยาเนี่ยโอ้งั้นมาจานก็คุณอาทิมคมดิข้อเจ้าสักวันดูดิหิ้งนาฮังคุณฮังเอ็กซ์กุมเอ็กซ์กุมขามาเหมือนกันดิคุณเดียฮังงูก็คุณมาด่าเงี้ยเจ้าดิกลัวโอ้ขัดอาฮัดดิคุณมาเก่งเต็กเต็กอืมเต็กโอ้สังกันดิสิดิคุณมาเก่งดิมุขสิเด็กเต็กอาก็เต็กดิมาฮะยาอุรุนีเควกโอเบกโอ้โหอาเจียครับเป็นตาคนจีดานุ่งจุ้ยตึกขาดขาดโอ้เกรมโอ้คนกระติดคนด่าเต็มจุ้ยกระตึกโอ้ตายอาแต่เอ็กซ์ก็มันไม่ตาคนนุ่ยนางามกุยนาจุกุตุมาอาจารย์นุ่ยนามาแค่คำด่ามาอ้ายฮะด่ามันก็อ้างคนดีนุ่ยอาตาเห็นตีตาแม่เอ็กซ์ก็สิดารามาแต่คนนุ่งวันนั้นขัดสิ่งกิดดรากุขารันดุนขรีติมตู้กุตากุตากุอัมดุกอัมขารันหักวันนัก bere tao uwa go khulina tao kwa go twa ta go khulina ta go khulitse e tswa mo ka uwa ta go no am tsam tuma am ka e tswa ntlo a ka ta go go a ka am a se mkhu mo kwa te go nga mo ka go ta go ntwa kwe te mkhu ma am putle ya tsam tsam da ba re ga ne se mkhu mo te mo ga ne mkhu e ma ke tswa re te nwe ke ti gangwa a da ta mo te a tswa ka ti tswa ta di khaus and di kwana diko da a do ni kutuku na ha a o kutuku tao ha diko mpapi da ncece nwe a ta te kwete e kuri te te a te kiri ki te te tsem di kiri ta mi te tsem ka kiri tsa gwini na tsa kuma te pam kuma mpam ta ngum ta ti dwini na ko te nta kono dri ka kwa ama o yuma kuru gwi ta kono mba ta kono ngu tetwe time to ema tetwe ko hanu mpanu ndu akho di munwa te kuru gwe mkha mkho twi ange mswere kwana hande to paho ata kha qaita makuyo na kwena kwena kwena bye vere siku kwoje tiku u am kune twa am manda am dini kadim tenga ho ndu ata makaho be kadim bia na ho ata kurugununga biya na kwakwa tahunu ata ai gambara kunwa kunkwana man tudza mtwa dinha ma tsa ma tsika eya kun am tudza mbiye ku kwen tromp tromp twa twa twa tin kaya tsika kun so kwa kunwa ku de kaya uka tancane tse nga ku ke pare ata kuta en se pa go go ambe se ka mata se tsa kwa ga tswe ku tudza ma se tsa sa tswa moreta ama kurum ke ama nta kurum so mo go am khum tseo se go go tsa mo go pa ma go te tang nako se ke ha go mse si ya go ba ga se go tsane go tlo go e go tla am a di ne ma a ka go go ne ma tsumba ta go kuru go tuya ga kolo go te o go ga bana ga ka go ba o ntrama yo da se mtuma me ya te ke a a ga tsa ye o ka ka tsama a to go ntse na go be kuto twa ka am dam sima ngima mama ka te ako mo mo za ho ne te tam kuri kuima ti di a joda tora di a ti na a ware to be nta ka en ki se ta hono mana a ta a e ye ta twa na ka a ta hen o ngu jam a ta gune ni tsa ya ta kwa na pa be ngi pa ba re twa ta ko tsoro twa nta a ka te ka ga ko ma gambara man o kwa nge ma tsa ke kha ki a be jam ama de jingwa tam kokorum am kyabe kam manwa ho ko bere mma makai ha koi no ngam ho ho be mtya ho ma ho ke ube ma dom ke dama ge go be pane ngi ho mtsa kai ne sa tswe tsa kano tsa tswe uno bere mtsa se ko om tri he tswa he ho bere mtsa se ko om go tsa dzi ke tsam tuma kai garan bere mba tsa nyama ke tsama de tse ko awat taba ta khono mba ta nta go te a go se go te ye ne ma khwe te tsama te ke ma tswa ku mo go ta tswa ka ye ye ne mo khoma mama te du e tswa ta ne dri tswa te a ne ma taba ta khono jo da sim tu ma ta khono mba te ne te du e go te ke mo ku sa nta wo pi ke se ke se ke tin a ha tsuni tu wa khono ku ma te ka ta ha si tuen u te ka ne mama de le yo be go tu ya ga ka te de te twa o go go te hinke ta go te o yen tse mo ga botim jama tuwe ha ki ya no twa tsa ama e ye ga twa mjum ga tawe ga garam ga tawe khame ama tsa ta ma tse ga tsane ma ke ri te tsien e kuri di kwe a tsa mmo go tsa nga nngwe go nu nta he yo tu o yen ne jambara ka ayo di ya o kuyi di tsu ka teng ya ma tsane wena mgatsa o le tsane ka khate go ta tsa de go tsa go tsia ba tsa se go tswa ba tsa go na ba a ta kwa ma wena ki a o ma teng dukuto ko ma teng tsa ta go a tsa dukuto tsa mtung si tung a tsa dukuto a ta te te tsa a o be tana go re tsa ka go be tana go tsa a tsitwe ne mangande tsa a tsino tsa ha ya wo tsa weno dere tsa pere go tshe
1: Ditango dzi ngokomi dega sikhiri ya kunqiyeta e anga kwata.